0: ลายขนาดเอาเอ็กบุข้าวทั้งยังไงอยู่ที่นี่เอาแต่จีสามงรอบ้าที่นี่เอาจีตามงรอเอาไปตามจากขังกันแกบุญเนี่ยบุข้าวทั้งยังไงอยู่นั่งยังไงหนึ่งที่นี่เอาตามงรอนตุยเนี่ยจับบุที่นี่นรกไห้จระที่นั่งอาศัยช่องนกก็สนาการแข่งแกบ้านนู้นให้จอมันนี่นี่ใบแอบสาวสาวลูกกระรองก็สนาตั้งแกตามตรงไหน
1: ก็คือสั่งต่อออกมาให้ซึ่งต่อที่ประสาท

สึกจระเอเลมกระดังปานเตาจึงขณะไรแกตาโคกอาทุกิรินิคุกติบินีเอเลมรกนตีกอกเตยบายเกบายเกบอจินีฮาสเตนีชิริชิตินีตังมุงรกไปกระดัลคาบายบายเกสังคาอาบรกนบินีลังมณิโกรกจึงขณะวิมันคาเอเลมกระดังปานเตาจึงเจพรุพโนจินีย่ารังรักษาจินีชินิมุงรกนจึงบอกนันอีกก็แก่จึงอาบุรุษโนตีโนจึงกระตัลเอบะดิจิทัลนี่ออมอลนับจึงลามชกนันนั่งก็เตยดิจิทัลนี่ออมอลไปจึงกระตัลเลยบ่ต้องนันนี่นั่งก็เพียบะจึงดิจิทัลเอบะทับุกนี่เจกระตัลกระตัลกระตัลมอดันอึ่งเตจึงชิริชิตินี่เจจินีชินิมุงดอกน้อจีนี่ยารุงนี่ชินิมุงดอกน้อจึงบอกยิ่งจุกไหลยาให้ตาอาบ่เห็นจึงตาคู่กับทุกเรื่องคู่เตยขณะก้าเตยบินีเจตามุงขณะตัวดอกเฮตามุยขณะรำมันีดอกน้อบ่จึงขณะก้ากูคุ้มยิ่งโนขอรักษาเอลเลมกรึงบุรุษหนังหันยังมาตรงก็จึงขอรักษาอมาให้เกยกรึงคู่กุยบ้าจานันีบ่เบลัยนุตุบ่ให้ตาจึงมุจุงมานี่ต้องพันอ่ะจดต่อบรอกไปกรึงหันจักมานี่อาบอึงยาให้ได้ปะก็เจ็บบรอดอกกูกูบุญอ่ะเอาอังขอรักษาชัวร์กันนังเอลิมกันนังฮันนี่เนาะชักชักเนาะสนามไหนนี่สนามนี้ที่ชามานี่บางีเนาะบทีนี้ขอรักษาเอลิมกรึงฮันนี่ชินิมุมานี่ต้องกูอังเกฟาดิงเกอจราวจึงเฮลิมกรึงปานดาวขณะไลน์ไงจราต้องคบะเกรัชพงขณะไลน์นั่นตนะเกอจราวขณะตัวตกรัชพงนรกนิบากัยขณะตรงดีโลกิตรงดีสารสะพอยน์ดอกเมกะเฮิร์ตส์เอฟเอ็มจันตัวจราวสตูดิโออาซุกซ์อังอาร์เจบีนอตาอังเกนรกนิบากัยขณะตัวตกรัชพง